ว้ามันลุงซอลากระดิเจนนี่ก่อนกูเวชงลุงมุ้งก่อนกูเวชงลุลุว้าจับบุลกูเงียดใจจังเลยรัตุตริการ์ตวัดยากเกะเซตบุเฮราตุวิโรโตจัลเทวุนตาริยันโตเวสกุมบลุนดุงเชรายราตุวิโรโตมาสุโมปาติAyo kawanan bedhan negara Wirata dina iki ana lakon calon mantu gawe mujare maratua.